0: 战机飞越致敬。习近平强调，世界在发展，时代在变化，但中美两国和平共处的历史逻辑没有变，两国人民友好交往的良好愿望没有变，国际社会对中美两国的普遍期待没有变。我期待同特朗普总统就关乎两国关系和世界局势的重大问题深入交流，不断丰富中美建设性战略稳定关系内涵，拓展中美各领域交流合作空间。我也期待同美国各界人士广泛接触，厚植友谊。相信在双方共同努力下，这次访问一定会取得丰硕成果，为两国人民增进福祉，为世界和平增添希望。蔡奇、王毅等陪同人员同机抵达。先期抵达的中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰、中国驻美国大使谢峰也到机场迎接。习近平乘车从机场赴下榻饭店途中，华侨华人和留学生代表聚集在道路两旁，挥舞中美两国国旗，热烈欢迎习近平主席到访。
1: 收看的是新闻直播间。
2: 国际社会高度关注习近平主席对美国进行的国事访问，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
3: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
4: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
5: တို့တာတိုးတမနာရှိချင်းပြင်ရဲ့ဟာလာတို့ဒီမကြခင်သွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြောင်းစုမကြခင်သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆက်ရင်းဆောင်ကကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကဟာတို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဝရောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်
4: And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowers. As if President Trump and President Xi are talking, that is a very good development. And so I'm glad the conversation is happening. I'm glad the visit is happening. And I wish it the very best.
6: Да, безусловно, конечно, в интересах в первую очередь Китая, ну и в целом всех здравомыслящих людей во всем мире, это выстраивание конструктивно стабильных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, потому что это действительно две крупнейшие экономики мира, да, желательно, чтобы, собственно говоря, и та страна, и другая смогли друг с другом договариваться. Всему миру интересно, да, и весь мир заинтересован в том, чтобы отношения Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов развивались в конструктивном стабильном ключе. И Китай к этому всегда стремится.
2: 在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东就中美经贸团队在美国纽约举行的第八轮经贸磋商相关情况进行回应。
7: 近日，中美两国经贸团队在美国举行了第八轮经贸磋商，双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，围绕着落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会、吉隆坡经贸磋商联合安排的延期等等双方共同关注的经贸问题进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成了多项共识。何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自的牵头人，在中美经贸磋商机制下就人工智能进行了首次对话。

0: 习近平乘车从机场赴下榻饭店途中，华侨华人和留学生代表聚集在道路两旁，挥舞中美两国国旗，热烈欢迎习近平主席到访。
1: 您正在收看的是共同关注。
2: 对于习近平主席此次对美国进行的国事访问，国际社会高度关注，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
3: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
4: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
5: တို့တာတိုးတမနာရှိချင်းပြင်ရဲ့ဟလာတို့ဒီမကြခင်သွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြောင်းစုမကြခင်သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆက်ရင်းဆောင်မှာကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကတို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဝဟောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖုံးမျိုးတိုးတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်
4: And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowers. As if President Trump and President Xi are talking, that is a very good development. And so I'm glad the conversation is happening. I'm glad the visit is happening. And I wish it the very best.
6: Да, безусловно, конечно, в интересах в первую очередь Китая, ну и в целом всех здравомыслящих людей во всем мире, это выстраивание конструктивно стабильных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Потому что это действительно две крупнейшие экономики мира. Да, желательно, чтобы, собственно говоря, и та страна, и другая смогли друг с другом договариваться. Всему миру интересно, да, и весь мир заинтересован в том, чтобы отношения Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов развивались в конструктивном, стабильном ключе. И Китай к этому всегда стремится.
2: 在今天下午召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东就中美经贸团队在美国纽约举行的第八轮经贸磋商相关情况进行回应。
7: 近日，中美两国经贸团队在美国举行了第八轮经贸磋商，双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则。围绕着落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会、吉隆坡经贸磋商联合安排的延期等等，双方共同关注的经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成了多项共识。何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自的牵头人，在中美经贸磋商机制下，就人工智能进行了首次对话。下一步，中方将与美方在中美经贸磋商机制下，就后续的工作保持密切的沟通。
1: 您正在收看的是。同关注。
2: 明天中秋假期即将开启，再过几天呢，也将迎来国庆长假。中秋、国庆双节相连，不少人选择以出行的方式把团圆的脚步延伸。

0: 蔡奇、王毅等陪同人员同机抵达。先期抵达的中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰、中国驻美国大使谢峰也到机场迎接。
1: 欢迎欢迎，热烈欢迎！
0: 习近平乘车从机场赴下榻饭店途中，华侨华人和留学生代表聚集在道路两旁，挥舞中美两国国旗，热烈欢迎习近平主席到访。
2: 正在收看的是《东方时空》。
3: 当地时间9月23号下午，国家主席习近平乘专机抵达美国华盛顿安德鲁斯空军基地，美方以最高规格的礼遇欢迎习主席到来。大国外交最前线在机场见证了中美元首再一次跨越太平洋的握手。
4: 今天在机场，美国方面呢有着非常特殊而且是高规格的礼宾安排。我们可以看到，现在仪仗队、礼宾、军乐团都已经做好了迎接的准备。而今天在机场最为特殊的礼宾安排，就是美国总统特朗普亲自到机场迎接习近平主席到访。现在我们看到，美国总统特朗普夫妇呢已经来到了飞机的红毯前，准备迎候习近平主席夫妇到访。此前美国媒体在提前披露这个信息的时候所用的表述都是非常罕见这样的字眼。那么在国事访问的礼宾安排当中呢，是高度程序化的，而程序化当中是有弹性的空间，也恰恰是这些弹性的空间往往传递着非常重要的政治信号。9月18号，特朗普总统在白宫对记者表示，习近平主席这次访问对美国来说是莫大的荣幸。习近平主席夫妇已经踏上了美国的土地，时隔11年之后，习主席再次对美国进行国事访问，我们在现场见证中美两国元首又一次跨越太平洋的握手。访问期间，习主席将和特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见，进一步丰富中美建设性战略稳定关系的内涵。大国外交最前线，我们会和您持续关注习近平主席访美行程。
3: 对于习近平主席此次对美国进行的国事访问，国际社会高度关注，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
5: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
6: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
7: တို့တာတိုးတမလားရှိချင်းဖြင့်ရဲ့ဟလာတို့ဒီမကြခင်တွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်မကြခင်တွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကတနနိုင်ငံဆက်ဆက်ရင်းဆံမှာကကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကတို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကရောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်
6: And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowers. As if President Trump and President Xi are